0: โดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
1: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
2: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
0: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงิน การบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท CBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
4: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
3: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง ียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
12: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐ อัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์มูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันทนกคาร่านึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีธาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจี๋จากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเรียนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากท่าสแนต104กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สมผลให้ไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูนสิริสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ
3: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลาง

0: แรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.07 เมตรในเวลา 19:25 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรในเวลา 13:25 น.เท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน แนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตก

0: ลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
5: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
6: น์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
7: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
6: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
7: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
6: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
7: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plus คือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
6: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
7: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
5: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
8: wow.
4: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
9: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของ แถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
8: สยามทีวี
10: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
11: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
10: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
12: ชอบร้องแบบนี้
13: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
12: แบบนี
13: ้
12: หรือว่าแบบนี
13: ้
12: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
14: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 098-428-9823

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
4: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
3: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
4: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
5: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
6: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
7: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์เฮ้ย
3: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
2: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัฒน์นะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันน่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
3: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
2: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
3: มันมีสองแบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
2: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลม
3: นี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
2: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่

0: ับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซี่เซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซี่เซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ North Wave 9425
0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T-Square 4 แยกแสงตะวันชั้น 3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า

0: ็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
2: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
3: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
2: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
3: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
2: อย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
3: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
2: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
3: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพธิ์เชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ notwavestation.com
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่าม
1: ึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
1: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัท
2: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
0: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
2: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
0: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
2: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
0: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
2: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
0: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
1: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ NotWave 9425

0: ของตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: และหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
5: wow.
4: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
6: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
7: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
8: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
7: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
9: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
10: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
11: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
3: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
3: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: สวัสดีครับวัยรุ่นคือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะครับ
0: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
1: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
1: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
0: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
1: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
3: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
5: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
3: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
6: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย wow. นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
7: ้ผมไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
7: ้
0: หรือว่าแบบนี
8: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
9: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
10: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
1: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขากลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์ม

0: รถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพาร์ท
1: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
0: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
1: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
4: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
3: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนัน Lotus 200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ดึกโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
4: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
3: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัทยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแผบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
1: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
0: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
0: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
2: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
0: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประกันภัยกับไทยพัทประกันภัยกับไทยพัท
4: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: และหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ตั้งทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสู่กับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632250
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
4: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: that's all I wanna do. 그
1: 시야간 빈큼 멍청다 끝을 비터무라이 마법 다이마이트

0: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
1: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัท
2: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
0: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
2: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
0: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
2: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
0: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
2: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
0: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
2: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัฒน์ยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแผบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
2: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
2: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่0818853600
4: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
2: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพัท
1: ประกันภัยกับไทยพัทประกันภัยกับไทยพัท
0: Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Not Wave 9425
6: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี
2: ่แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพาร์ท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัฒเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่081-885-3600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
5: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
6: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
7: ใครใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุ่มกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย098-428-9823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่า พราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลงพี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนัน Lotus 200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของไปตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM Duo Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซี่เสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซี่เสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีชีวิตถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
2: แบบนี
3: ้
2: หรือว่าแบบนี
4: ้
2: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along คาราโอเกะร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along คาราโอเกะโครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along คาราโอเกะ
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: และหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
5: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ notwave9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
1: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
0: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
1: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
0: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
1: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
0: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
1: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
0: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
1: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XLGM Duofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XLGM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
8: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
9: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

NorthWave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
2: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผลัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
2: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
3: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

่ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมันก็ต้อง

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี
6: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
8: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี
8: ้หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
9: ดูฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
9: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: คุณกำลังฟังพอดแคสต์94.25ออกอากาศจากอาคาร SR คอนโดมิเนียมตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-228-9823
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปอพอเขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
4: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกินกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
7: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ

0: ได้แก่การเฝ้าระวังเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 24:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
2: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า รัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เมตรและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น
8: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
9: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
10: ์สวัสดีครับวัยรุ่นคือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
11: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการหนีโดยเฉพาะครับ
10: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
11: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
10: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
12: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้น1ให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
10: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
12: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
9: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
8: ์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
13: wow.
8: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
14: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก

0: พิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
3: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
2: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
4: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
4: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
5: ถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไรจะลืมได้วะ

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
2: wow.
1: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี
3: ้ผมไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
5: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
4: หนังอินดี้
5: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
4: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
4: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
4: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
7: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
8: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: Northwave Music Long Play
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวไมยาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคิซินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับความแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน
0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
10: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
3: wow.
2: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: Not Wave Music

0: คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
1: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี
4: ้ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

0: เพียงแค่ฉันฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุขแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
2: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
3: หนังอินดี้
4: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
3: และหนังใหม่ทุกประเภท
5: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
5: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
3: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
6: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุ่มกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ฉันเดินเข้าป่า
1: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
1: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
0: Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ก็แค่ต้องหายใจแล้วไปต่อ
1: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

Northwave number one hits music station.

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร 098-428-9823

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

ในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเรานอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธออย่างไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอ

0: พลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: พลงเพราะต่อเนื่องที่ North Wave 9425
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ชับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: เองก็มีหัวใจฉันเองก็มีหัวใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ
1: Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
2: บริษัทวันทูวันนอตจำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098 428 9823